ไอ้บังงักลางสายนบางกว่าอิมังเลนนาบางคุณวามีเออิมังเลนนาบางกว่าทุบีลุงสวนกาลเซีย

0: 白睇啲。
1: 啊，然咧。
0: 光配啲。
1: 光配啲起，都嚟又安啲特就，唔快些做呢？更别是安啲都得讲不呀？就就，能若准若话若话阿都得噶，准若话努力能如河南米起黑芒啊，阿张克阿东出的路的，就准阿东出黑麦芽的话，阿沙里麦念的话，就准这么上个一屋路翁啊阿铺呀，就准阿爸屋的跟阿东卡，阿上里麦丁别念。So ang sun an armoy tokin an nala. Sun alin de veta le abaw nekin adung ka biltumin. In sang nok metata. Sun abaw neka adung bil ni an sang mo sun an nalano dinibuka. Sun aray kom ka. Metkep vung ding. Sun ko metkep vung akom ding na.就这么准，阿瑞兄弟卡，我说是忙啊，阿伯丁大金蹦，大金是来忙准，阿个啦，阿不然会不管你，就就讲配的，你出来呀，阿飞达，跟你打乱打出来的。
0: 阿你来打乱是得配的呢。
1: 打乱看，你你没下人铺了上路，满地了人。So ang bukchun atung ay met ngar dewa asal ay metin nem dewa tuda tapuyan hoya tuda ngar kumangar nooma at ang komay kum asung ting oru ruhere mga apu ting at hekpum ay mangchun angar nooma apurang hoya aray kain na kum aray hekpum kanju.安得美美呢你
0: 哇你你你你你你你你你你你你你你
1: 你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你ก็เสียมาสาก็เสียมันหงุมมันละวะก็เสียมันยี่เลี้ยงก็เสียมด้านตักจูอินที่สองปัญญาเซียนอโมริกาเฮล่าจูจูอาสัมปุลดิ่งปักขัดกำมังอ่ะข้าปักขัดงาร์งาร์อังไคกับตันบงวงอ่ะอินเจนมาริจูจูอารันการันดิ่งบ้าสกุลกุลก็เสียมาอาสนก็จะขับลีเล่เบลทุ่มเวลาเล่นก็เสียมาจู่จู่ปัญญินกันรันตาเกย์ประคันเล่ไม่ต้องประคันอาสนก็ละคันอาจะมีกันเจมากันเจมพิงเลยจุนกันเจมเจ้าพิงเลยก็เฮระอาเฮรสโตตาข้าข้าปูติงอาถูกับเบลโนกาอาทูกับเบลโจพิงเลยคันอัมโมริลค่ะอาเซย์ดับบีอาเซย์โดนับบีก็ส่วนกูรบากะคันอาดอกกับอุมาอาดอกโนอุมดีวะจะมินเห็นกับวกรูลวงอ่ะข้างอากับวกรูลพึงบีคันกันกี้ยาเห็นหุ่นเนี่ยกันกี้ยาตุจุนสับวนกันคุมาสับวนกันคุมพิงคันอะไรนรูลโนคาอุ้มตัดสักโนอัมมอลฮิลอันเซนบงคาตันโอ้ยตัดสักโนอะเลวดอกบีกุมเซนลาคมตันตะละวะวกรูลดิ่งอันนี้จุเลชนไวไฮชนสับวนอันดิดรักโนนายรุนาเกย์อันไฟเกย์นั่นเดี๋ยวอาศัยมวยจะกาเกย์อันดีตาไวตาดิ่งก็เซมพัดจูสับวนาเกี่ยนี่เราน่ายลุนาอามายาอาจีนัลเดวากีอารมณ์ใจคมกษิมวงอ่ะ

0: ถึงกระซิมด่านฮีกับไปกงเรื่องเรียงไฮคมกระซูกิซิมไฮคมกับวังในขบเบลมีนมีกอลสุรินกันยุ่งไม่คมิบาซาร์สุรินาเฟงไอโนเรงน่าจูกันอินะฮินันมุงดอระออร์ดาริอาอุมซิงะกษิมโจเลอันุงลักโจวะกษิมโจเลอันดังอันุงอันลักโจปิยะกันยุ่งไม่กันน่าวไฮกัตยุไอเกตไอคมกษิลทอยบาซาร์เจงาพูรบัดว่าท้าบาซอร์หินอุมชักนกจูจูกับวังนี่นะปะที่บุกันนี่จูเลชนโจกีคมดูเจริญอันเดินเดวันสังเดียวเลยสังหินก็จระอันน้อยเดียวเลยอันนราหน้าจูจะสมวันก็จระ
1: ปฏิเดินมาสมนานสักตะกินฟูร์เจนิจิตีมอว่าจุลัยจิงจนมอปูตุลัยช่างทหารอำมังนายชีตโนฟีเอ็มเฮียอุ้มจีมิชิลไทยดิ่ง
0: โอ้ตลอดมีชิลไทย

0: ก็เสียมเจ้าเลยอนุรักษ์เจ้าวะก็เสียมเจ้าเลยอาจารย์ทุ่งอ่านรักษ์เจ้าเปียกันยังไม่กันเอาไว้กันด้วยเจ้าไอ้คมก็เชื่อใจบริษัทเจ้าผู้รับว่าจะบริษัทเห็นชักหนอกจู่ๆก็วางเงินนะปะนี่บอกกันนี่จู่เลยชวนโชคกี่คมดูเสร็จอาลินเดวันสังเดียวเลยสังหินก็จระอันนู้นเดี๋ยวเลยอันนั้นร้านให้ชูจะส่งวันก็จระ
1: ปัจจุบันมาส่งนานสุดที่นั่นฟูร์เจนจุดเดิมว่าจุลัยจึงจุดมั่วปูตุลายช่างทหารอำมังนายสิทธิ์ตโนฟีเอ็มเฮียอุ้มจีไม่ใช่ไทยดึง
0: โอ้ตลอดมีคือที่เอฟีเอ็มเฮียมาหายไปกองไล่ปุ๊บปัวอันมวยตักอาร์โอนังเดวะมีนั่นยังไงอันนี้อ่ะดูไล่เห็นภายรำมาเล่มซูอภูรินวังตะคบเวลาอัตตาคมก็ตาตรอมก็ตาวันอาทิตย์กรอมาทิ้งกลางคันจูนุ่งฮักพอจินอันนี้วงอ่ะโลว์ละมะอินเซนมาละมะอันนี้พูดอันนั้นอันนั้นอินมิดเดิลไอเมตาอินปุ่มเดียวจ่าอินปุ่มเดียวชาลินอันนั้นไอเมตากองวันนั่งรูกองวันนั่งรัดจัดชวนนี่อันนั้นปัญญาปากใจกินไปชนจะชูกองวันนั่งชวนยาชูอันมอยนะชาทิ้งกลางโลกเฟนหักชิมริบินอันกระไรวันป้าป้ากองวันเอกเฟเอมันพูดชูกลางวันนั่นละนี่ที่ตอบดูแลได้สิ่งต้นอะไรยินเฟเอมีเอพูดต้นว่าเช่นวันให้ชนมาจงอินดิกตะกินจูนลำไปกองอันติจะชูอินมิสระไปกองนัลเดวะตาลักอันนี้เองอาเฟจิจูกองวารเฟจิอังทวันิอันนางันมีอันนัลริมริมเลยอาจังชูอาบกปีดังสองาเทปันานี่ได้จริงากอมนิลาบุจะชูเฟเอ็มสิเลยเพื่อนก็ตาดันหายจู่อะไรวะเนี่ย
1: นี่ไงจิตเดอันเล็บปูจุงหายบากจนทีมนางเคิร์นเลวทิ้งอาซิมจีมังรูเอปอยโมเอ็มเอ็มซิมเทย์ละเนี่ยม
0: ทิ้งอาซิมจีก็ถูกกล่าวถึงทีมหายจู่เฮลโอจันฮะมูยันฮะคูงันฮะจู่ไอ้คำจู่กล่าวทีมา
1: อันนี้แหละตัวไล่ทางทหารอันมูตั้งไงเราเลยอันมังอันมังนานสิตั้งไงเราเฮรโอดเลยมวยหายเหมียงริลฟีเปียกดิ่ง
0: no เฮรโอดที่ปัจจัยอามุปุมาอัลราหุงไก่ขาหน้าอกุงาตักดานจูจูอามุเป็นนัดิ่งขันเฮรโอดตั้งไงจ้าจูอามุเป็นดิ่งจูนเฮรโอดจูปานีมาฟูเห็นนังอังินปานีอันวิรตุกังอายังอาเฟกิลจักดันทัวจะชนันเฮระอันเฮรซาปูอามุบุคาอาเคลเดงขณะเป็นชาคาอามุบุคาเอมาเดงอาหุงบุญชาคาปัดมูเจนนาปัดมูคิรชาณะชัตตากายมังอันนี้จะชนนูปุนิสัลุมาอาปัตติเอ็มลุมาอันเฮรสักันนี
1: ่อันนี้เ
0: ลมุยสน
1: อกโออันนี้เลมุยเหอินเตนัม
0: โอมุยเหตูไลคอมนันซิงเบกตันวาถึงกลางคันจูอินดินาปัญญดามปัทุมดามอันนุเมยปัสสลัตตัมจงกันอันนุเมยันตัมเลนตัมาอันเคระปัจไซเซมนาอันยาไวปัตไวทุมโนจูลชักเลว่าปูนหายจะกูหายกิกรหายอันเลวเสียมดอกงาจูไอปีเลปูหายเองมูยนะข้ามหุยขาอะคงเบมอุมาจุจุนอะเฮรนาอุมาอะหุยทะละอุมาจืออะจงรีอุมาข้างอันวิริคอลปะกัตดีเลยเอง 행아 안 빌 차대와 인비랑 아야

0: AKS DO ขังบกนะ PTRC ปัดซุยบุรันจ้ามากระตารามาถอยถอยขี่ตัวนามันอสิกิทางไม่วันเท่ากรองเดสานาคีบอัตโตปะเมตส์อามาดาเท่าทางไม่วันนะ PTCC ปัดซุยบุวิกเก็ตนิปานะถอยขี่นุปามาจ้าจะฮิตารามารีมาคากิโอยบัตตัวนามันอสิกิวันเดย์ทรอฟี่ลิสิงอันนี้คุณก็มั่งคุณก็ตะลุกิงอสิอินฟาลเวสกีลำสังตะเลยบะคุณได้บัลลังก์พักเดสานาคีบะพรีควอเตอร์ไฟแนลเมตส์ตาKSDO กี่ยามไงนะ PTCC ปัดซอยบุรันจ้ามากระตาราดถอยขี่ลายเรียนจำพับลิกกราวด์เดสานักขีบอัตโตปะพรีควอเตอร์ไฟแนลแมตช์อามาดา TCMDC ทงจูปาร์ตตูเปจูลำปักนะ NCN นำบอลบุวิกเก็ตอุ้มเดถอยขี่ตัวนั้นเป็นอาศัยกิอินฟาร์กิโมเดลไฮเซคันดรีอามาซึ่งออริเอลเทลโคเลสกราวด์เดสานักขีบพรีควอเตอร์ไฟแนลแมตช์อามาดาเซโดทำไม่บันทาวทำไม่บันบุวิกเก็ตมารีเดถอยขี่อัตโตปะทวารเจลากิมวยซิงพับลิกกราวด์เดสานักขีบพรีควอเตอร์ไฟแนลแมตช์อามาดา RCA ลิลงนะ YESSDAL นิงโทคงบุวิกเก็ตตาราเดถอยขี่หุ่นฟูมังาซูเปอร์ซาร์จูราซันซิงKSCI CBC Memorial Football Tournament listing ani kun ga manga kun ga teluk ik ngasi sana ki ba match amada the USA na TRUZPU bu panjel ahum ani da thoi ki ato pa match amada Juvenile Club amasung Utlo FC panjel amata chana bangam da na draw oi ki Manipur Veteran Cricket Association ni sin ba ahum suba Komdram Ongbi he's a member Memorial T20 full Manipur Veteran Cricket Tournament listing ani kun ga teluk ki ngasi lang thabal public ground da sana ki ba match amada TCMDC Thongju na BSC Brahmapur bu wicket mari da thoi ki atopa match amada race Nagamapal na UCC Uripopu rantara manga da thoi ki kiran
1: aroi badamaru yo pau amohanna additional chief secretary Anurag Bajpai na hairi Manipur ki phisalon sa gi Polam Singh Mapalam da hena yona na ba sarkar na leptan honari राज्य के कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिसर सिंह ने ऑयल पंप सिंह ने चतुन यंगसिन करें इम्फाल वेस्ट मसूंग इम्फाल इस जिला के खनगल व पुलिस स्टेशन तरह दा साउंड लेवल मीटर सिंह यंथो करें अवांग नोपोक राज्य सिंह खुद सहायब मसूंग पिशाब सिंह का नशी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उन्हें क्रेम शुंग नॉर्वे के कानून ओस्लो दा अहम सुबह इंडिया नॉर्डिक समिट पांग थोक्रे पाउलो जरे

ไม่กันเองจุดเตี้ยไปกันเองจุดเตี้ยไปอ่ะมานี่ตาดิ้งคมเองไอ้เลี้ยขัดอิ่มนอนน่าสดตัดเลยคันเราจังไก่ดีเข้าไปละซูนอ่ะหงนี่คันเรบันสกูลในป้าเขียนปีตอนดีก่อนละกับมาเฟียอ่ะอันน่ะเขียนอิงอิงมีสินละคงถ้าถ้ามีชื่อเอ็ดบันสินมีเวลาก็ตาอันนี้ขลายคันจังอ่ะจังอ่ะจะวันนี้ก็โหลน่าจะกันเอาให้เหลือกันยิ่งจอมดำดอกเมียดิ้งยิ่งจกดึงความมินอันนี้อันนี้หงเปียกเปียกโกรธันหายโกรธันหนูปุยป่าปุยหายินเฟลันมิตติบกกับเฟลามันนี่กับฮิตเนาะอันน่าเอาให้ถ้าเดี๋ยวว่าไอ้สุขไฟอะไฟฮิวอินติงหงลอยอันเหลือขัดติมดิ้งความติมไม่สุขสุดตักตักกาฟิลามานิ่มเขียกาฟิลามานิ่มขีดปูมาฟิลาค้างค่ะอาหงายาสิลตักไม่ว่าสิลก็จนอะไรมีซูนขันกับว่าเฟขันอาเขียนพี่ต้อมได้ยินก็จำจริงก็จำจริงชู้กันป่าดำไรเข้ามาหลอกกันกับลาภขณะอาทิตย์ก็จนก็ทกขาอาทิตย์ซึ่งสานะอามาทัวทกกันนะมาดังเองอินมิสินละความโพสต์ในโลกโซมันนอจอไปทะลุฮีสกุลฮีชัดตัวไอหงกระดังดิ้งอันนี้อาตาเอ๋อาเทยจุนนี่นวนิ่มหล่อมอมเดอาตานั่งจุดขัดขันเอ็ดวันสินเราหงตันหัวละตู้กุมหงตันหัวละอีโหจุกุมตบเจนาดิงากุมตบเจนาดิงเปลงกติอาติอาขะขันสังทุ่มกะหังละอกอันนี้จุดตามาตามันมีสังทุ่มขันให้ขันจุ่มไอเหม็นนี่เรานี้ตีเอขะขัดตั้งสังงานหล่อขันสังทุ่มกะหังละก็จนกาแฟตรงนั้นเอาหงบุยตาขักขันบริษัทจบทัดได้เงินกู้มาคิดินปาปายะอิงอังมกะทีโนผลจุนหงเห็นดิ้งขลายะสามทุ่มจุนตู้ไหลดิ้งจุนลักทุ่มเวียนเละของมึงหูกะติกะติเห็นแล้วเนี่ยขักขันจุดจุนร่างกันหงจามตาเละเอฮะเวขจันอาจันจันนัดจุอินนันหงรอตาไปจะให้เลยนายเตี้ยเตียอุ้มถ้าดูให้คนมีนายเตี้ยเตียอุ้มกันนะเที่ยงกันกลมเปล่าที่อะไรนินอะไรนะขั้นเลยขั้นอาการจบผักเนาะทีเจ้าอะไรไปจุกระปูกระปัสสลปูเงี้ยค่ะอะไรดำอันน่ะดำตู้คนมีจุอะไรดำก็จุนอะไรหงบ่ไอ้ขันที่กระตากระชันฉันดิ้งผักกันป่าฉันฉันดิ้งโอมินกันง่ายอ่ะกระทันเทนกระทุ่มหนอให้กระปูคนอนุอังลากะก็ชุนหุ่นฝัดหุ่นฝัดรอตากาแฟหนอกระนาวจินตักลูกกระปูกระคันกระอุ้มตกเอาให้ปัญญาจุเรื่องจางพายาการปีป่าอันตีค่ะอันนี้มาอบุยมาเม็ดคันอบุยจันตะคันมีคนไปแจ้งคนมันจามจงตะกระคันเลยสิเราบ่อยอีปูหายกัมพูยาดึงอันนากัมเหมาะกัมพูยาอีปูหายอันอุมาอากาตาก็จะคันสุยติร์อันนี้อันทุ่มเหงื่อแข็งนะดึงจันพูเจ้าเล็กๆตาอันปนินปัสสลายปนิค่ะจะจุนโมเมงูเล็กกันอุมากระซามดกจุนคันกันป่าหมาสันดิ่งกันง่ายตบกระซามดกเทเนาะกระอินคอมกระอินเนาะกระกอลเวลาไออินผ่านหูรอดุตุกตาจีเขามาอุ้มอนาจุกระจงจ้าเปียคนจนอันเช่นอันหัวฮิฮิมาอินันยูมาอินันยูโรนโรกอินันยูเกย์กับอุมานิกัติอาคนจนรอโลกินอันมิชาเปียกาโลนเบกาจนจูจวะอาจารย์ยิงการันหงทงอาอินบทเล่ยิงเล่อันหงรู้ว่างากับผู้ให้คนคนจนไกลกับเราชาโนค่ะกับเราหาดำเลยมาลูลูมันจุกเราเลยตีทิ้งนี้ก็เถอะจุดจนอาจารย์นอกขันอินขันนู้อินขันป้าอมเส้นดิ้งอันหงติขันจุกอินขันนู้อินขันป้ากนากตาพงายามูตลอดอินขันนู้อินขันป้าไออมตะจุนมีดังข่มอันอมาอาจีอาอมกตาอินเนื้อขนาวเตปลูกมะละมินเฮงขนาวเตข่มไอ้ปูนอจนขันยกทุดินลาตีลงเรื่อยเนี่ยปูมาลามิดไอ้อินเตียห่างขันรันลายเหี้ยปูชากเอ็มไอ้ยังมาอะไรค่ะห่าง

ทาจังไกซีคุณจูกะลังรีสับดิ้งนิเซียนจนนาวปัสสาวะปัจจุบันในกำหินละนาจูจนนาวกำปลายโนกะอาปฐมนัดดิ้งขันสดกัดเดินทางเพื่อแต่อินละฮอสปิตาลในอาอินสุกตอดลงเรือขันกันป่าลงเรืออังอังกังอุมากันนาวปังดอกต้นไห้ินนาวปังตัดดูอันตีอานาโจเจนี่จนกันเราตุ้มกาเลยขันกันป่าเล็กนาวไห้ปันอีนับอันอุมาจูจุนนาวนุ่มีกันเองหนอจนกันสุกตอดหนอดิ้งกะหังตีเวลาเกี่ยงกันกับปลาตัวละขันอันนี้ถูม่อนางทูถูอ่องติโนไม่อยากกับป้ากันกับทูเซลม่ออ่ะทูคมกับเซลม่อบอกอ่ะจุดจนมันเฟ่ไปคันนาวก็หุ่นในตาติมไล่นาววนนานาหน้าจุเอฟาดปุยาติงกติดังนี้เดียล่ะนี่จะจันปูระกันองนาวในดึงอาหุ่นจุ่มสุกันอ่ะการขัดเดียลกับอุ้มตาก็จนดังนี้เดียล่ะสายกระส่วนขับปุ๊บอ่ะส่วนปนิเวลินขับประกันนาริเดียตาเป็นของเอเฮ่บริษัทซูอิงอิงเนซินเราก็เนื้อเทนกับตาใจกระสุนวัดวัดตาด้านนี้เดียวขันกระสุนเราอะถ้าพัตยานานี่ก็ติดเอซูมันนี่จนอินเฟรุ่งหาเลยตามเนี่ยเนี่ยก็ยืดจนกันนะเดี๋ยวติดตาจนอันนั้นเนี่ยเสียงดึงอันนี้เราต้องตัวเกย์คอมดูฟามันเราเป็นกาแฟอาดาทุ่มเวลอังนี่ตัดเองกันเสียงสูงเลยขันเจนี่ผมก็น่าว่าจิ้นตักมุมเมย์อันน่ะดากูเวลินกับมุมเมย์